0: ขอทานเจ้าข้าครับ
1: ขอทานเจ้าข้าครับ I rejoice this เจ้าข้าครับ